แล้วนายพันไปครัวเนื้อได้เต่าพันเสียหมาได้เงินตามาเสียเมียดังเดียวกันนอนี่ไปทำงานซาอุดีสามปีมีเงินหมื่นได้อดสากำขืนสู่ความหนาวและห่อนตอนนั้นก็เพื่อเงินเดินทางไปไกลบ้านทำงานจนอาบเหงื่ออดทนกัดกินก้อนเผื่อทุกปันใดก็ต้องสู่บ่มีหัวอ่อนใจครอบว่าความอยากได้ให้เมียอยู่สบายดีมีศักดิ์ศรีฐานะอยู่ดีมีหน้ามีทั้งหน้าทั้งเขาสวนคั่วหัวให้เฮือนหลังใหญ่สร้างให้พร้อมถนอมเจ้าคู่สู่แนวนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าแจ๋วเฮือบ่ทันบ่มพันจมลงใต้ต่อฟังปลูกเฮือนผิดพลาดพังหาได้ปลูกไม่แท้นตัดผมผิดคิดเขียดแขนเจ็ดวันปองขึ้นมาเสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาได้เสียเมียไปเข้านี่เสียศักดิ์ศรีคนสำตึม

แล้วสิ้นสุดกันน้อเศร้าอึ่งถึงเวลาเฮาเหินห่างบุญพลาก็สางเก็บดอกตามความกุ่นกินน้ำความขันศาสตร์นี่นั่นบ่ถึงฟังไพ่เฮือเดินทางมาบ่ทันสุดพันจากกันตรงนี้ไปดีดีเด้อเศร้าอึ่งคุณได้จะตีนเปิมนอจังแม่นเจ้าเฮอเหิมความสันโดดโลดเต้นเป็นหายกว่าผู้สาวหัดพูดให้เป็นก้าวสูบบุหรี่กินเบียเสียน้ำหัวไปซาอุบอสะออนเงินล้านปานผู้สาวน้อยเจ้าบ่ยังเงาเบิ่งงอนเฮ็ดให้พายอ่อนซ้อนมีแต่คนสิเว้าพื้นคายหน้าว่าบ่ดีแนวเจ้ามีผัวแล้วปันใจให้คนใหม่นางโมลาสองใจสังคมเขาบ่ยกย่องอายบ้านเพิ่นสิยันลืมความหลังข้างนั้นวันเฮาห่วงเฮือนหอพระจันทร์โคเต็มหวงสว่างพาวขาวจ้าวันวิวาสุขล้นเป็นมงคลลำยิ่งฮักกันจากใจจริงบ่กบฏคดเหลียวเหนียวมันต่อกันบาดนี้นั่นเจ้าสีขาดสัญญาลืมสัจจะอาธรรมจังแม่นดำใจเจ้าเอากันมาพากันสร้างแยกทางเดินคอยเกินนายเลยบ่มีความหมายหอดเงินทองของกำใส่มีไว้ก็บ่สนเหลือแห้งข่อยดันดุนไปต่างถิ่นทะเลทรายผูกพ่อตายก็อดสาหากินมันนี่จนว่าเมียหิวสีหนีไปมีผัวใหม่เสียเมียไป